0: ปะเนี่ย
1: มันไม่น่าให้จน
2: อาการมาได้งานมากูอากาศกาเมลานยาลาติยาเรหัดลาสกยา
0: โอ้โหฮะดูได้นานยังมา